0: มาได้ความไม่ได้ไปเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดนะทำไปเรียกทุกชิปยันจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกตต่อไปจะตอนยาวดูสิ
1: เราเห็นไหมว่าในวันนี้คุณทำไม่ได้คุณน้ำหมดแล้วทำไมวันนี้
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเกย์ number one ฮารูและสัตว์ education center โอนี่เอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์พาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลยมากอร์มาบิ๊กรีกอร์มาอีแบงก์มาอีทวีสคูลอาพีสดูนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่ English language คักชาคุบินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์ laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system เอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีพันชาซีจีแคมราบอร์ปอร์ดอินเทอร์เน็ตปนีปูดอินชาทาว
1: อามาเมื่อไง
0: อ๋อเนี่ยตาเข้เขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียงดูกับไปเอลันจูซี่เขาเอ่ยโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547787 อันท่านนับเป็น4 2 5 41เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู

0: มาทางความมือกันไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไปเรียกชุกชีพยันชูริจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตอนเดียวดูสิ
1: เราเขียนไว้ยันมาในคนในคนความมือนั้นคนนั้นหมดแล้วต้องไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มาต์กอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชีพยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกัยแสนสุสตามาบิ๊กรีเอียไอร์บบานาวเนย์สุบิดาปินชาจูซีEnglish language kakcha kubin vyavastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpar do internet pani pa jodincha thau.
1: Ama mate lange dake.
0: Aw talno betal mahider phir duka paiela ni jhusi. Aw e phone number 01545487 97 4 20 35 541. Aw bhayo. Aw good very good very good.

มาทางมันมาทางไหนไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตานยาวดูสิเราชิบียนมาในงานคนทำไม่รักคนน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิบียนมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอี้ยคุณต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีโอเอไอร์ฟบ้านาวเนย์สุบิดาปินชาร์จูซีEnglish language kakcha ko bin vyavastha chahoi. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ra bharpur to internet pani pa jodincha thau. Ama mate, ange, take. Aw talno betal ma hider phir dukha paiyela ni jhusi. Aw ye phone number 021545787. 9842535541. Ab bhayo? Ab good, very good, very good.

0: มาตายมันไม่ตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดงั้นทำไปเรียกชุกชิบยันชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์คินดานดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูเช
1: ว่าเฮ้ยมันงอนเองคนทำไปนั่งคนน้ำหมดเอาทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชิบยันมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกย์ก็ต้องบิ๊กลีฮาเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสแอนสัสตามาบิ๊กลีเฮ้ยอาเอร์ปะEnglish language kakcha kubin vyavastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Ab inverter ko battery pani paincha. CC camera ra bharpur to internet pani pa jodincha thau.
1: Ama mone kai ane dake.
0: Hau talno betal mahider fer duka paiela ni jhushe. Hau ye phone number 0125547787. 9842535541. Ab good very good very.